ว่าเกี่ยวยังว่าโตเจมือปานเนเมว่าเรเกเอเสือเสือไว้ใจนาว่าหอมแม่ยันเจวันนาสาเมื่อว่า

วะกิลยังวะโตเตมะปะเนเมวะเรเกเสือเสือเวเจนาวะโฮเมยันเจวะนาสะเมวะเลนเฮเฮ